0: chít phòng thi mang thi đầy bờ gờ đặng đà ra chít môi chút đặt chít bà ra khe đầu lâm bây giờ nâu trim khu lạ rút tờ đâm vàng phơm giang gồ trước bờ đã trim ảnh thi vã tông gùm bằng ngài thi bằng uy nam tờ gọp sở đừng bằng thi sở đừng bồn bó bằng đầy chân này tự án nắp ở thầy tờ chùa rờ khôn tộc bồn án tóc khuyên dụng đầy chân này bờm chàng tờ tờ riêng tờ đông hà mệt mình hơi lắc thôn tôi dần phố bờ đệ chà già lai tờ bọc tờ linh chịu cờ chất đừng nợp bằng cắp vì về tờ tròn bờ gờ đừng khôn lờ cập huy vì lăng đừng chính quyền cùng nhận lễ tờ tròn hoàn toàn đừng mặt trận tế đác bằng trim khôn tộc bồn chính trị xã hội đang ấy chấp lâm chà già lai đầy bên bồ bên hình bờ dịch thôn bờ lây tôi dần phố lâm minh hình biên dịch đầm xa phương kiểu trong gần lòng dân nùm chà ràng gồ bơm kiểu hàm mết miên hà tòi rìm thôn tô dân phố ư tìm mạng đầy về vè ra trọng lệp cơ chất à trinh tự dù ra tàng quan dịch trù hợp quan dịch đầm là rình cơ số anh hình chàng và tên rì âu lâm nó gà hàm phương và cả tự dù ra đừng đầm dịch trù đầm dịch đầm là rình rìm xa tê tật nát tên riêng đầy bà lê bà la lờ tên dù rà tàng bọn dứt trù hợp bọn dứt đâm là rình cơ sổ tên riêng trời cùng tên riêng bà ngài còn cùng anh đạt sơn làm bằng tên riêng tên rong cơ rộ tên dù rà tàng bên dứt trù hợp bên dứt đâm là rình tên rong hà mệt mình ư ca sĩ nó tên dù rà ở nì chàng tên dù cơ sổ bà ngài bờm chàng lờ tên rong chàng mang cả tình trên bọn đòm mà ủy đầy tờ quát hà mệt mình khôn tộc bồn trên trị tờ riêng dọa dọc đầy trần này tờ nọ ảnh đi tờ mạm đram tờ nọ ảnh đi văn hóa còn phần lây trọng đẹp tần trọng tờ bạ bằng chàng mang đừng còn phần lây trên tờ riêng
1: hà tòi ở thọc yếu đừng bơm chàng xàm tờ mạch chàng bằng tờ trọng tờ mạch trò tờ tờ đặc đề thôi trên bọn đòm tờ đắc lâm cha đầy tờ quạt dọc trần này tì tin lâm trìm khay bù xe năm bà rập bộ bạch trâu giờ rồi tụi bốt đừng ảnh phê làng trên ở công trên bọn đòm tờ đắc đừng cha ra lâm khay đâm đẹp mình hà bộ bộ hà rừng trò chữ bà rập tí trong trang đam khê bồ sơn nam ở công viên thu bộ đom đẹp chích quan hàu đam hà rèn bình chật môn phệt quan tí đẹp đam chật ba phệt môn cà rèn bắc hạ sơn nam băng tóc bình chật ngam phệt mình cà rèn bắc tây hà tây bắc giang sơn nam đô kỳ lâm hà mệt chiến thu lâm tê đắc nọ đê ra ta bật đẹp chật hàu quan hà rèn trâu chật phệt ngam tí đẹp trâu chật ngam phệt trâu cà rèn bắc hạ sơn nam băng tóc trâu chật xin phệt đam cà rèn bắc tây hà tây bắc giang nâu sụ tọc của chung rồi tự bố trông ở tọc đơn bơm chàng xa mặt trò mặt chàn băng tên mặt trò xa ết lâm chà ra. Ngoài khẩn nó thu đơn trông bơm chàng tên mặt trò tạm mạm tự thay đặc đề bẹp bên hà rèn hào chụp bởi tí bẹp bởi chất râu phẹt đâm cà rèn bác cả xa năm băng tọc lọ bàn phẹt mình măng tên hà tài bởi giang xa năm mặt trò kì. Trên này nâu ảnh bố trông chàng mặt trò mặt chàn đơn chà ra tự bọc đầy lơ tự bình tì tin do tọc thu ăn trên bộ đòm tệ đác bơ trông hà trức thu trên dội dọc tệ bẹp bên khắp bờ bên hà rèn đam xin tí bẹp ba xin phệt đam cà rèn bắc cạn sơn nam băng thạch chùa chật buồn phệt bàn cà rèn bắc tinh hà tây bảy giàn ma lê hà tây chân này bẹp đường xiêm chiến thủ tôm gom thủ chiến bộ đom tè đác đường cha ra uy vi vi cơ sô tọc dùng băng tọc cà nào bầm kẹo bắc tinh hà tây bảy giàn trong thủ chiến bộ đom tọc bầm trong vạ cha vi vi chiến tự ung bắc tinh tự nọ anh ấy bầm kẹo trong trang vi lang sẽ đường chân arisa hồi băng thêm trong trang tôm lâm bây giờ nội cha ra trên tư tôn pran tập lý là bà hành chính văn thư công anh mật trò mạch chăn tóc bơm chàng mật trò mạch chăn tóc vây lăng thuệ bằng tăng căn hèo trên bà đòm trên bơm kẹ đang bằng tóc trên cà nào thu trên bà đòm sẽ nằm bà rà bộ bà chật râu lươi tử lê
0: đừng sẽ nằm bà rà bộ bà chật đầm rút thằng ấy ngân hàng chính sách xã hội anh hình trang trả trả lại tăng bóng tội dọc trên đề tàng xin bồ đàm rình hàm dịch môn tỷ làng trên và dễ mình hà rình bình dịch môn hợp bồ vất uy nam tấn đúc tộc dọc tăng rìm uy nam chính sách này tổng dòng trên ở tộc cơ sở trên hà rê đề dịch ngam hợp bồ tí ở còn bà rình đàm dịch bơ hợp bồ uy nam tộc dọc đẹp loài bình dịch là rình cơ sở uy nam chấp lâm trar hà tội nó dọa dọc trên rê đừng ảnh đi bơm chàng để đâm bầu rầu rình biển dịch quản tí minh sổ tân trọng bơm chàng để dọa dọc cơ sổ trên tổng dọc lờ đây tôi cũng tân trọng bơm chàng để biển bầu bọn rình dịch môn tí làng trên chạy tân trọng bơm chàng ăn vài chế bọn dịch xin hợp bầu vào ngày bơm chàng rợt đá bằng viên lặng lừng lình tê để bà rộ bọn dịch đâm tí làng trên tôi cũng ăn uy nam mật rò mời chan bờ đại tờ riêng tận nạp táp đầy xin hình ngầm nhiệt rầu tì làng trên ក៏យឹតពន់ហបោវត្តឧញណាមតុកយកឧញណាមតនុឧញណាមជិតនុបាំងឧញណាមណៅលេខឡៃតនុដែលមីងបោពន់រេងសិនយឹតបាទីឡើងជិនវជិបាទយឹតពន់ហបោវត្តឧញណាមតុកយកហុកសិញសិញវៀនដែលពន់រេងបើយឹតដាំទីឡើងជិនអកំឡយពន់ហបោហុកសិញសិញវៀនតុកយក នាំបីសោហួយដែលពន់រេងបាត់ជាតិមួយទីឡើងជិនអកំនាំរេងរោជិតបារវត្តឧញណាមតុកយកដាំងអីឧញណាមជិនសាច់សោហួយអានិហិនចាងចារចាឡៃតបងវីវេរ៉ាពេងរេងបើញិតពេងអានិហិនចាងបាត់មិញរេងពេងញិតដាំសាហ្វឿងសដឹងពើមចាងដែលចិននៃឧញណាមតនុះបាំងរៀបឧញណាមជិនសាច់ណៃតបយកជិនបញ្ញោមិនកន្តែងពើមចាងរដាស់តបតបាត់
1: លំរំសំណាំតរងដេជិនជិនសាច់លុយមីងអានីកណឹមទគុំលឺអុយណាមម៉ាក់ក្លួយបងឯកនគុំបឺតជីស៊ីអតកិនទីប៉ាងសិដឹងជិនអារីដឹងជិមត្រងពើមចាងអន្តយកជិនដឹងងឿនហាងជិនសាច់សាហួយលឺអុយណាមលុយពុនវេលាងកាភេទីវអតករងសែនតរងប៉ាងឡាងសាក់ចោះយ៉ាងទូតាំងអីចាប់លឹមសាច់ជីស៊ីដេមជិតហបោបងឯតអកយក អកំកសុជិនដេដាំហរិងទិះឡាជិនកសុជិនណៅអកំតគុំអុយណាមតនុអុយណាមជិតនុអុយណាមណៅលិកឡាតនុប៉ាងធៀមតត្រងអតកិនទេត្រៀងអត្រងកនគងណៃប៉ាងឡាងសះជិនរឹមខុលតពលអុយតឹងតាំងម៉ាត់ប៉ាងជិងគួនត្រៀងអុយអកំបថតបោះគីធាត់តគុំកនប្លេសយកជិនតយកតប្លេសតកបតជូតនុសដឹងបត្រៀងម៉ាងចលបារពោបាជិតបារពោពេញជិត
0: จะจะลายอัดริมเพิ่มเกี่ยวโซเพิ่มยึดละเริงตะจองแจงลับอาดรอยตะบุนรปะกับลมตะจองเพิ่มแจงรอยตะบุนรปะกับจอบเล็บปังริมปังไงตะดิ่งปังไงก่อนโกงปังไกรโกงมังจะลับบาร์โบปัจจิตรบาร์โบเปลี่ยนจิตหัดต่อยนอกเบียร์ล้อดันยึดละเริงเพิ่มแจงรอยตะบุนรปะกับกะเพิ่มเกี่ยวริมจองโซเบียร์ล้อเป็นยึดละเริงเพิ่มแจงเดตันเล็กนรกอนโกงว่าอตกในจันในเพิ่มแจงรอยตะบุ จารางโกเวลังตับลิ้นาวริมตันรองเพิ่มเกี่ยวตันรองรอยตะบุนรปะกับรอบเล็บริมปังไงหัดต่อยน้อจารโกปัญญ์เพิ่มแจงรอยตะบุนรปะกับปังนรกอนกงเดย์ปะตาเตอร์เจลตัววีปังริมจองโซถอยเละยูทูปไฟบุ๊กยาโลวะลังสะตะกวัดหัดต่อยนรปะกับอันก่อนปันเลยบดเตอร์ดิงอตายใจเตอร์ดิงกอนกงตันรองเพิ่มเกี่ยวตับลิ้นโซลำเพิ่มแจงรอยตะบุนรปะกับ
1: ก็ได้ตะกอบบานนรปะกับรูตะเจาะล้อก่อนปะเลยมังกรลอยบัตรริงปังไงก่อนโกงเรยโกงเวดเลอตนาบทับจะเอากระดงไฟลังแอนนันตะกัดหัวต่อยอุยบานยันสะยันนันปะกัดเล่ปะกัดเปิมจางประตำลองเปิมเชียบระไรฉน้ำบาร์โปอัจจโรบัตรเรืองผัวทองเรกอนโกงปะรำเบซาตะนึงกับติวหอกปังตุงหอกเกอเซอสะยันนันว่าเปิมเชียบเริ่มกระจัดดึงอันนี้ไฟลังบุดุยไฟลังอัตราสลามจาระปังตริงดึงนอกเปิมเชียบนารไฟลังระกอจับเลออปงเปล่งเตะนัดดำไคโตรหัวต่อยลีตะรุได้ตั้งมัดกับอุยจิ มีตอกยาบัตริงตะกอเปิมเจอระงบเปิมระวังเจอระกอลึงบัตรึงบัดมังเปิมเลปกระตริงกงอเทยเตรียมอันดีจางอตินเวลังลองดึงรองประตำเปิมเกลือลึงตรองกลองประตำลองเจอบอริลองเนาะเวลังสะดึงลองปลัวจึงลึงเวบอมตรองปะหอยจินเลปกระประตำลองเปิมเสือประรายสนามบาร์โปปายโตรนอตรองจางกิดกาลวัตกอบตกจุงดังกระเจงดิจงบดอนเปิมจางดึงกังบุเชนซีปางกอนเปลยและเปิมจางไฟลังตะกอลึงตั้งกันตะปรีมีโต๊ะแกลตะกอไปยิงตริงอัตราสลามรถนารถตะกอลึงปังตกจุงเสดึงโดนใด
0: วิบานยนยนจารานาตลิกเปิมเจตตรองเปิมจางตั้งกันจินจันหอยย่อบริจารมังจัลบาร์โปปายโตรบาร์โปเป็นจิตเกี่ยวกันนาตลิกจาจะลายท่านปังกาวรุกสนับบารโบเป็นยึดตะจุระหะยอเบิมจิจันตะจุระเวปะดำหะโบลมมิงหริงหะโบหะยอตะจุระลวยจิจันเวปะยึดบารลมมิงหริงหะโบหะยอตะจุระบัดยึดละริงกะสุหะยอลวยยวางเลือกแตกปังริมสนับตะจุระดังดำจุหะยึดละริงกะสุหะยอลวยเบิมจิจันยวาตะต้มบารรอบตอมละนำ chợ cần nào tận lịch cùng đầy tận lịch cần nào hành lên thoại lễ xin được đăng là rình hỡi gió mẹ bạn bằng và ngài về về hỡi gió rồi tọa bố tàng gần chỉ chân bờ dịch là rình hỡi gió đừng trô trú à là nhân trô sơn nằm bờ đợi sơn đừng lầm ở đi đác rồi dịch là rình hỡi gió lầm sơn nằm đầu để vật lời sơn đừng xin được đăng là rình hỡi gió và dốc ảo đồn bờ đợi tròn đác lầm tròn tròn bờ gõ và cần nào tờ cơ pal ủy ban nhân dân chặt ở thấy điểm anh đi bơm chàng tờ riêng tờ quát hà mệt miền về lăng tinh quang bơm cả bảng rồi tờ bố và rập anh đi hà mở tết đừng nói mà tờ tuần bàn bơm chàng bơm bề lời đắc bằng bật họ lời và hà mệt miền về lăng sợ đừng anh hãy gió về lăng trút tờ dùng anh đi sợ đừng
1: đừng plus năm ba bộ bảy trợ trúc rễ ô khôn khăn sát phê lăng lưng rọc trong nào chạt bố xét phạc phân chí ngàm hạ bộ trò rèn hạ chạy trò bằng ngài bơm cả nếp bạc áp ngàn năm bạc lưng rọc trong lùng lâm nọt đê ba chạy trò hạ bộ mình rèn xin chạy đàm bằng ngài lâm xin năm ở trụ hạ tâm bạ yung bạp đàm chạy bình phết ngàm cả rèn trong bơm cả ạ công giác rèn ư dân mục cúp chờ lo cơ sổ bằng ngài cả chất bơm cả gà ế sạch trụ bia มักลอยตรองรูตามปะยุงปะไงอลาจิตงามสนำฮาวเกรรอกตรองหนำตามมะตูมสนำตามมะเดลาปะอารเวอร์เกรปอมตัวเติมปะรอกตรองหนำตรองปอมกติเกรมักลอยเกรต่างฟางเดียนเกรฮอนดาเดียนปางเกรฮอนดาฟะตอกยากริงทับลิฮเมเกรเลมคุลรูตามปะยุงตอกกระจุงฮัมเมิร์ดเอจะดึงคีทวดเกรปอมตัวเติมปะรอกตรองหนำประจันอนุฮตอยฟังตนอันนี้จริงจิตอตริงอตุนปรันรถบกกราวนคุลปอมจางได้เบิมกูเปิมกระเร็บตรองปะยินลังลังไซแกตะปะตะปัดริมตรองเปิมไกล
0: บึกงายเปิมไกลฮะลิงฮะลอยจองมากบะเรยะลายได้บ่มิ่งเร็งจิตบ้ารบังตังกวดฮอตอยลับโรคไคปะเติมลงสนำเบิ่มปันรำงำกะตำนำก่อนปะเลยปังจุอกอมดิดังกะโซเจนตังการยกได้ลอยงำจิตเปิ้ติทดลองฮันลิงฮันลอยดังบางงายเปิมไกลนอกยอดยอบความเงยกระจุงว่าอ้วนอันนั้นดังนอกมาจิลาบาร์อัดรอลตะลีจะงมดอนก็หักเกยว่าปลุกบางงายเบิ่มประดำปุ๊บเบิ่มลำตะดองฮันลิงตะดองฮันใดนอกบางงายฮันลิงฮันลอยลิงเก่าเบิ่มประลุบัดเจงงมดอนเมฆวะบางตะดองเรียกบางงายเปิมแจงตะดองเปิมแจงหลับดิ๊กดีเจนเคยกระจุงคราวตะเลยพลได้เลยจวากระยุงตะตาเพิ่มฮันลิงปังตะรองเพิ่มยาอันนันกันบุกองอันอันนี้จางเสกตะลางอันนี้จางเวลังเสกตะลางคราวตะเลยพลตะลีปังบางไงเบิ่มประจำเบิ่มทุกตะรองหินสือปังอาเทยก็เจนต้องวัดหอดอยไปเงียนลังดังนอกมาปัญญิปัญญังเอกบัดลุดังก่อนปะเลยวะเกยลินเออตอบเล็บเพิ่มฮันลิงฮันลอยเพิ่มไต่ขวานmạng xã hội và mường trên tất cả dọc trên kia ngân hàng số tự ấn nập nâu anh hình trang công an chà tự rũ còn bật lấy ở đây cái tranh làng cái chàng rắc cái chung ước cả bút tần trọng rồi đừng để hà linh ước cả bơm kia tần trọng để ở đây gửi trên đừng bởi ngài ước cả bắt đừng dơ bởi đại tần lấy phôn tất cả trong mạng xã hội bởi đại đề mẹ vã dọc bằng ngài bơm chàng điểm anh đi bơm chàng giữa nợ bằng cấp gồm đầy cơ là bà ả ra cao cơ tạ rút con bà lây ước cận đầy bà mà khăn gây trên giữa trong bà mà tần đúc bật tà lây phôn giác bố tật trọng hoàn linh con bà lây ả thầy rồi tạo bố ăn khô lờ công an tờ trị lo và tạo cung bằng xe phạc tờ tòm
1: con play panepool vợ bơm kia nà rạ bông play tế khu lưu mai ơ khu chong cha chả lại lợi bật lê tử rũ bật tâm lòng bật play dịt rung bar xa yà kril ức sĩ tự gọp bơm chực ân đi ui ari thật rong chàng ui lang xa trong phê lang ở bông play tế tóc bật lù lâm con play bằng rìm trong chàng kết cả đường tà riêng ta là ô phong viên ngọc hằng cô rồi tự bước lên thật rong nổ đầy bà chí mai ở sân lai vang phẩm trang sùa mẹ bùng bình tế trước kra với con play bằng đề bồ sục bà lạc mừng đừng bởi kỳ rối lơ căng bộ hội viên mai ở bằng con play lôi đầy mặt bật play dịt ruộng bà và vang tụ cùng phẩm lê tổ rốt và tâm lòng phẩm kia nà ra ở bùng bình tế sẽ nằm bà rộ ở dịt rộ do khu lưu mai ở cha sân lai bà gờ บัตรตรองจางคุณไม่ออกจากสลายเลยไปยาวตริงมีแรงตะเนิมลองตรอลปังเป็นยินกระทุงตาเริ่มเร็กก่อนเปลยวัตกอบตะปรีตะนออันนี้ถ้าอยู่เริ่มเร็กเยอะๆปังอตอกปัดลุเวรกออปุงเปล่งเตะเบิดเปลปลาเริ่มได้บิวดอยหุ่นเวียนไม่ออกเลยฟังประตำลองเบิดเปลยจิตรวงบาระจังมังตะกอบเปิมเจิกลึงอันนี้อริเปิมอันนี้ลึงระงับเบิดเปลปลาไม่กระปะนุกเปลยิตโรงบาร์สายกริลจ้าสลายอันบัดจะตรองประตำลองเจอก่อนเปลยตเอาแก่จะหิวชัวประตำลองเจองบเพิ่มอันก่อนเปลยตเอาปัดลุกเวลาอปุงเปลยเตะวัดรองลึงล้อปังเจอระเงือพลอดังรองเลตโรเรียมดักบิวกังโบปังหุ่นเวียนไม่ออลุยตันปะเกาซอยยางบล็อกเสตอร์เรียมปะงานลุยด้วยเมืองกระตังบดอันนี้บล็อกเสตอร์ปะไงรำยองบดสายกริลนูมังคุลไม่ออจ่าจะไล่กองปกรรอยตบกาต่างกันตกเริ่มแตกเยอะปังพรำปัดลุเวลังระกอบปนันซาอันเตรียมกังบุคุลหดเวียนไม่ออบตริงวะตอกปัดลุวางตะยุงอปงเปล่งเตะอริยึงลึงระกอบยะระกอมเฮมิวกระตะคุลไม่ออกระจองสาเบียนโฮจ่าจะไล่อันปัดปมเจาะกระนาวดึงคุลไม่ออจ่าจะไล่และคุลตริงฟังปมเกลเลตโรประตำลองบัตรีคุลกงหตอยมัดเดินชาปังเรียมจีหุยประตำลองบัตริมอันนี้ปลาเลปลาโทนปลาเลดังนอตลิงสปุยระก็ตรองปลาเลวะเวลังอปุงเปล่งแต่เจิกเลืองระก็ดังปมจางประตำลองกงทอยเกอซอยางดันประกาวบล็อกฮัตเตอร์เรียมประกายลุยหนุ่มเมืองกระตังนอตรองจางกิจการอันอกกุติกงทอยเกอคุลเรียมกับบัตรจ่าสลายกิจการลอตึงเนาะตกับเฟลังอปงเปล่งเตะปังชนะอรีลำก่อนเปลยลำอนุนิในยะหวังถิทันยะพระอกระคุลไม่ออกจาสลายอันพัดปมเกอนาอปงเปล่งเตะสนามบาร์โปบาจิตรูปังคุลเรโอปเกอร์แก่เลือตรองจังลำนอที่มาตรองประตามลองริมตรองตะยุงริมตะนออันนี้ริมตรองจังกาตะกลาเริ่มเร็กว่าปมทอยเจอตะกุมริมกังโบหุยเวียนก็โลปังปมลึงตรองไฟลังอพงเปล่งเตะเลิมปยาอนุปังริมตะตรองจางเลิมตุ้มสนามนูยุนฮอดอยปมทอยเจอตะเล็กลึงรองปฏีมาจนเตะดากเวียดนามตะรุนอดิดังก่อนเปลยฟางไฟลังอพงเปล่งเตะวัตยุงมิงเวียดนามลึงระก้อปังริมตรองจางกิดกาลปมเกือนาระพงเปล่งเตะกังบุคุลปังหุ่ยเวียนไม่ออกจาจะไล่แต่พอกเน็ตเน็ตลางสะจะเนอริเจกเลมเปลยดังริมลองเจกได้เปิมนาโตรโกตกอบตะยุงตะนออันนี้เจกลึงระก้อระก้อลอปังเสดิงลอบัดริมเปลปลา
0: ก่อนเปลยปังเดบโบตปอกเมืองตันรอมราตบุนรบานาร์ดังบ้าปังเดียวตารูปยาลายก่อนเปลยปังเดบโบเลือกสนับตันรอมก่อนเปลยสายาตูลจารยาลายตะกัดฮอนดอยปังตันรอมเปิมแจงเงินเลดังดักมีปังริมตันรอมรอหอยจุปังริมกันเตอร์บาดาแรงแต่ตุกฮอก็มาดักปรุยสมัครดังไอตันรอมเปิมแจงแจงมังได้ตบกตะเจล้อเบเดนาวเอาอันนี้เติมจอจางปังเปล่งเตะฮามีดมีงตันรองเปิมจางตันเล็กลำตันรองเปิมจางตันนออันนี้ตันโนมองดักยาทูลฮอตอยปังยืนตะยุงเปิมจางได้ลอยปอนฮับโบติก่อนปลีตะเอาตะบกจางมังเดดักปะรอปังกดเดเปิมตันรองอัตบตะยุงเบตริงรอหงเกิดโนฮอตอยปังตันรองรอยตะบกนารันโรได้ใบตะยุงอเปย์ระหิงตันโนมองดักยาทูลกระเปย์ก่อนปลีปังเดบอลฮอตอยมังริมกระเตอร์กระหอยริมมีระตุกข้อลำไปยานพางลอยได้ยิงจะพินยัดเจบเดียตุลต่อเอาได้ลอยจุดบัดหอบโบเหตตาเตะจ่อแจงฮะต่อยปังดีเตะปลุกหลับนาวดังมินโบบัดเริงเหตตากาลติหลอดนอกเวดีเกินเดดังดักมียองเรือกอมติวปลียาเรนิวสะยาทุลจาจะลายรันบัดปยันตรหอยปลีตอเอาลอยได้กันเริ่มเปิมแจงก่อนปลีมัดลำเตะเอกการได้ลำเปิมแจงกันนาเอมาทักไม่เหว่าติหลอดนอกลอยได้ปลุยดักตะโนดักมองยาทุลก่อนปลีกดได้จังมังเกตังปังตะโนอันนี้ยอดยกอตกตะยุงกินเต เกี่ยวกับจัดทำเม็ดมีงตรอมกลองตะยุงเปิมแจงลอยได้อันนี้เปิมแจงจอดแจงปางเปล่งเตะกับจัดตะดอมตะนอมองดักยาทูลได้ยืนตะยุงเปิมจริงเปิมแจงได้ลอยป้อนหอมโบติเปิมเกี่ยวมังจัลบารโบบัดดำบารโบเป็นจิตเรียอคุลเวลังตะยุงเปิมจริงลุงหอมบองทองดักเปิดตะบอกทำเม็ดมีงลังหลังใจเป็นเย็นลังริมจนยาลอยได้ตะก้อเปิมเกะดังอปิงกับจัดลาบาร์ปะกะกุยปอนสนับบารโบบัดจิตโตงก็ได้เปิมเกะดังตะนออันนี้เย็นและอันนี้อุ่นสติกตรองมัดลำเปิมแจงตักเล็บเวลังบังไงเวลังอดีนกุยมิงสนำบาร์โบบาร์จิตเปอร์ได้ตะยุงไปจริงตะนออันนี้ประเติมลุงเขาต่อยปังอากอมเดวไวเจงามจิตป้อนเตียวเม็ดค่อยดักตะนอมองดักยาทูลประกาศกดดีเปิมแจงปังอันลอยงามโบโดเริงเฮกตาแต่จอแจงปังเขาต่อยไปเจ้าดักสาเอสอันดังบาร์จิตงามฮาโบดั้มเริงก่อนไปเลยตะริงอาปุงยาปาฮาดอยปังอาปุงกรงปาซอเอกสิหลับหลังใจใบต้อนผางแองมาดนออันนี้ลดเดตจูระดักติบเดตจริงอลาตับลิเฮปลิงเตปังตรองตรุอตอกเตยุงกินเตสาหวยอันตริงกาฮันเล็กเล็กกระตูจาร์จาลายซอบอกฝั่งวันดึกกระตระอุยบันยันยันสะยาตูลจาร์จาลายรันบัตก่อนไปเลยตะเรียงต่อเอาจ้างมังบัดอันนี้ลุงหอบองทองดักวะตรอบเล็บดักปรุยก่อนไปเลยต่างไอ้ก็ได้จ้างมังลุงหอบองทองดักโนวะรวดเดไปจริงอันก่อนไปเลยได้ดักปรุยดนอกลุงหอบองทองดักยาทูลโนเลยได้จ้างมังก่อนไปเลยสนำเอาเว้ยได้ตะนออันนี้ต่างได้ปรุยดักสะดึงเลยหอต่อยปังได้ลอยยึดบาดหอบโบเฮตาก่อนไปเลยเลยได้บุคือชายจนนอดอันนี้ตะปลิสลิดาวตนอมองดักยาทูลนอนระดรึงอันกับใบต้อนเอกมาดักลอยได้ดุยดุยลอยยึดกันสนำตนรองวะดีริมกระเดากรอหันอตอกลำนอกลอยได้เม็ดมีสดึงกะอนุนิงนายได้ลอยฮับเอาอุ่นนำอุ่ยอริกันเดิมลำจอยแจงบอกในนันอุ่ยบดะปลีเบียอาสะยาทูลจารจาลายรันวัดInh ai đi bà đệ sát gia tuôn đuỳnh đài bới, sợ kỳ, phá tâm hoặc bò bùm làng, lợi đi gần đây gần nơm đường đặc mì, tăng chấn hợp ở đích con bà lê tầm nạp táp. Anh mừng kiệu cả bần nợ tần nầu mộng đắc gia thuôn, con bà lê lợi đi bằng cách hơi cho anh, tăng bè vạn đác, bờ một rối càng lần. Bật đầy riêng là bà ả hợp tuyết tầm bọc tình quang kế đàng tần nọ ở đích nâu, lợi đi mộng đạc bà đệ.ยาทูลหอดอยปังไปจริงปัดเร็วหลักแจงมังลำเลื่อจนนรอริก่อนไปเลยต่อเอาบัดไอท่องดักดังตันโนยาทูลหอดอยปังปรุดักอันมีระนาบาดักมังกันลอยเลื่อเดไปมิ่งตันรอมนาวอันตันริงเตปฏิหิงยาเนาะบัดตันริงเดหิงดักดังยาลายเออก่อนปลิปังดับบลได้เลิศสนำเลิศยึดอุ่นนำก่อนปลิอุ่ยอริตเตอร์ตรองเวนบาไลโตยนโพงามฟืองอันฟูจาจาไลลิงกับอุ่ยอริฮัตอยปังตอนตรองเออกระสดังตรองฮือรำงามเลิศนเรยึดอปิงปังฮัมเมตมิงรวยฮัมเมตมิงตรองได้ก่อนปลิทุกจิงเวนตอนริงสมะลุยได้เรอติมะได้นเรดึงรอยจดได้ตอนรองรอยวิปลึงรอบรอมนันนำนาโตรกราบไปก่อนปลีปังเดือบโบลหอดอยเมืองใบจอมพื้นรำงามก่อนปลีมะมิลหลังดึงกระปาเลิกบทรอมนันนำเงวนบาไหลดังเอเลยเดย์จองปุงลุงงลปังปุงลุงยุดเดลอยปันยินสังตีจุตะมิงเม็ดก่อนปลีเลยเดย์รันปัดจองเงวนบาไหลกระจุงเดย์ไหวเจมิงกิโลเมตรสมะดิดังจองดอกเลยเดย์เอกาเปิมรองหาบองปรอตุกดักเบิ่มประจำจุลิงแรงเบิ่มบดดักลบปังลุดหอดอยบดบังมีหลักดักตีหอดอยเนาะเกรนนำวิวัดมดเล็กแก่เลอมักกันลอยบดริมเกรตายเจอริมกระตมามรับลิงแรงนำวิวัดมดเล็กเบิ่มประจำจุรองหือรำงำน่องน่องวันเควสตัวยันโพงามเฟืองอันฟูจาจะลายรอนบัดได้เกลือบังเกรียลักตะตมบอลรอบตรมนูตรมนูอัดรอกีเลยตะยุดกันได้เลือกบังเบยอินเลยเดบจิงเกวนตะริงกุงเลยเดเปิมพามิตมิงกุงตุกเตสมะเอกระเปิมหอมบองปอรอดัก cana lợi đi bơm kế đang mi chua lê trong là nam bơm hư rầm lấc bọc Nguyễn Văn Thắng tôi dân phố ngam phường An Phú Chà Gia Lai rõn bắt in hồi grê bậc linh lang dùng nằm hạ lập tân in linh lang nằm bậc tân grê ăn cả đế linh lang học sinh nằm tọa âu lê cự gô mạng cân loài bậc grê tái nằm bậc âu lê ư cờ phần chế lì bè bơm trong năm tọa xa phương tắc lép bậc trong luồng dịch sinh phường An Phú bậc trong luồng dịch quan phường Hội Phú căn nạc luật đề bộ bậc trong nguyên bá lại tại chuột cả đế hư rầm ngam đuôi đai bơm ăn rìm cả uỷ nam uỷ ăn rìm dễ rọc trong nâu kẻ mờ mìl mạng gần loài bởi rìm mang dệt ở pinh linh làng gây là bởi ar sơ mạ tân rong bởi tân riêng tìm mạng rừng rời rỡ đá nhông lê tuân dũng tôi dân phụ ngam phường An Phú Chà Gia Lai rõn vắt bơm tròn mạ đầy xì mòn lê gấp bà rò tục đá kẻ lân gia ư cả đây lâm bà giàn mi lê bơm đặt lớp dập dàng trong mạng năm để ư cả bắt tròn cùng lùng bật ở giờ tọp hang lê mùi ư cả gỡ tích mật rò kia loài bọc Nguyễn Văn Thắng tôi dân phụ ngam phường An Phú Chà Gia Lai rõn vắt in pa ma lập mẹ vạ để tẻ đắc rồi hàm mệt miệng lân trong là năm vợ con phải lấy gần là năm vì vật mật lách sợ đường hiếu bọc lê vân vân tôi dân phụ ngam phường An Phú Chà Gia Lai rõn vắt tôi trong ăn tóc tự dùng ở ni và rò đừng con phải lấy chính quyền tờ riêng trong là năm vẫn ở thầy hàm mệt miệng lân kiện tôi trong ăn tóc tự dùng đừng mừng vừa ngay bằng gre là năm vì vật mật lách lấy trọ bếp bằng tờ riêng cơ đi vợ bà gờ bơm chàng chính quyền bà cấp để giờ này tôi trong từ chị còn play bấm chợ còn play mừng chợ đoàn cái tranh đừng còn play mẹ vợ trọ phép đừng còn play ta tom làng dạy trợ đá gà tôi trong đầy thêm bữa đại ta riêng bằng bơm chàng linh lang thoi em mà tôi trong nâu gọi đầy sờn nhóc bằng hamet minh gà tôi trong roi bằng về làng sơn đừng làng dạy hamet minh trong hư rầm ngầm bột bột trong nguyên bá lại nâu tôi trong ở thầy bơm loi về làng còn play lý cả con phần lây mà mình đuổi đuôi.
1: Tất rong rồi thật bộ nơi bản nạc đứng bà bà rì chêu bà ta rụp giả lại trước thằng ấy lợi đi bà nê con play bằng đập bùl lùi dục bà của mừng à bà ngờ cuốc bằng bà cạ tập bập con play bằng đập bùl lâm mạng rà rồi đứng rong tầng.